0: ตเรียงเปิดเรา
1: ดูมาดักดูมาเด็กที่ทางเน้นทันคนิวปดราวตันคนิตุลามาจังเริงลิงเก็บลีสันเนสัมปุนปุนิเกลินเนบลีย
0: ์ angin gati
1: เงี้ยคดีอาซาปุนิเกยันปิดาดับลีเนอาคสามคนิที่ทางบลีย
0: ์ apaPararde
1: Dua neng Nentan side Mesikian pekayunan belini Majap meringide sang merage Pararde